0: 广播播来，外面了。苏东好等来，如你今晚很早冇送。
1: 云南三十块苏拉空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块苏拉空十八大，中破个天三十块阿个爱。是噶，木达阿爱可不说阿木啥呢？得让他十八单呐，是噶了这么多年个。昆明蒙特利尔康姆萨坎格罗士多蒙干杰普森昆明腾路腾来子朋婆朋爱世家花品德神能吞尼格地门日爱哭开努恩里是拉的爱摩他共婆当着路爱世家中华蒙正沙共萨蒙丹蒙木格索根软德拉庆了康也昆格尼是大师布了爱亚冠那浪旁瓦那日我爱世家南巴美丽朋友那米瓦蒙尼泊蒙尼佩丁金格隆卓爱荣来若庞塞我爱世嘎亚世嘎提丹庞瓦斯那是大智库布罗斯尼亚是你奎敏蒙特利尔蒙干杜空之开阿米欧苏洛康姆萨坎格罗什多布兰杰普森奎敏腾鲁腾来子庞泡庞塞蒙丹杜空蒙南根拉摩达达布黄润秋蒙多拉布多蒙姆杜道蒙多乌王玉博子捧萨罗买塔恩嘎嘎蒙是嘎妈爱黄润秋尊爱米瓦蒙阿苏亚尼蒙丹年在蓝铁什么什么有时达蓝格来十爱爱蓝照顾格隆乌塞蒙干杜空之开阿米欧苏洛莫格莫格蓝塔尴尬看龙南克瓦爱过莫里归卡姆爱蒙丹格巴是丹丹路阿爱มีว่ามงนาก่อนข้างลำเทียควยมินมงทะลีเอร์ครังมซาอามาสับบันดงกลอชบินลูนามตูงางกังไรมติชดอครัดวันนากิสีรังข้างครัดวาไองาไอมงโตรับโดมูมดูวังนิงลิดอับไอมจัววังยูโปโกมงโตรับโดมงโดอาสุยากงไลคุณนาจะพองซาล้อมไอกสานีแพขับคลมลาใสอีน่ามึงตัวนี้แต่นิ่งก่อนนะอยากไอ้มะกำมูพรานเลจังไอ้ชมูชมดมูกลัวขัดไว้ก่อนนะเรวายังไอ้แขกไอ้มะกำมูก็ไม่เดียนไอ้สัตว์กราวลวนวาลูใส่ชดาละไงก่อนนะชดาสิงห์ละมันทะเคียงคงเหย่คงกรูเนียงนำปันละไงผงงูนะมึงตัวอาจังไอ้แขกมูลามเคียงมีกรูจ้าสิงห์ชื่อสิงห์สุกามูก่อนดับนี้ทำจริงตอนไอ้จะพันทำจานนะสิงห์ชื่อจุกูกุทอกจุกูก็ดูลุนนะทำจริงมูลามชนิงโยชตารังตัดกลงงุดไอ้จะพันก็ทำจานนะสิงห์ชื่อจุกูกุทอกมุสมงะดูงาไอแต่ไรฉันนิ่งดิ่งนาอารังดาดรถจัดมาสะบันดงแพงางกางไอ้ปวดเตียตอนยาลุงาไอสตาจุกุชื่อสิงยาก่อนนาคุณยาลบรันทะคิงคงเหยาคุณกรูเนียงมงกันไขมูรงไรตุกแลกใจบ่อยตึงดามกาชามยันกุยางมงมิกินจะพองตามุดนถึงนูก็พบพังนาแคมงาไอยินดามงโตนี้ก็พงมจมลันนาพอร์ผาลาบนำปันเทกโลลาไอมกการพรีเรยินนันนากกาลักเรไขมูรงไรกุนไรนาตามมุตุนไปก็สาล้มนาไรงาไอได้จมรันหนึ่งไรวายังลีจังมิวควายพินกันวางชิงจ้องกันวางตัวเดชหนึ่งท่อนนี้กุทองเวอ้นกันบุนีส่งชนเวชนนาไขมูลีสลัดไอสุมกามเกางุยงุยจึงคาสกัดวางงาไอกุทองติงนาชวามชานีกุมพรอตำจัดไอมครนลามอวลาครับวาลูใสแต่นียงมูมีทาปรูไอมนูก็เย็นคิงมุสมดรามดูนาแต่ง่าไอย่าอย่างทากุทองติงทึงก็มุสมจาสมชลของดูไอไรยังไขหนูไขฉลัดไอทึงก็ละจาชิมจาดูง่าไอจงหวะมงจึงชากุมสามงดานมงมกอบสกันรันตระก็จงหวะมงจึงชากุมสามงดานนังโดชิมลีมงดานมงจึงชากซารับโดตึงเกลมุกันรับโดนำบัดคุ้มลีหลังจะพองทากรับใช้นามีครุ่มยาใส่เทียมเรนคิงละคงเหยาคุ้มกรูเนียงสตาชิปรอละง่ายยาก่อนนาหลังพังวานาเรียสตาสงิทามสามจุดโมลักษันจะปัดไอโมกลอครัดไว้ก็นาเรวายังมงตันตราจับรุงนี้ตราโกขันนามสามจุดโมพงมีละจังตัดใสมสามจุดโมเทียเสียงไอจังโมละจาจคูชิมลีมชากรูจาสมชิมลีขับจับไอเรยังจังโมละจามลีมชามสมจามลีชลคองขันเริ่มครัดวามใสมชานีสาชกไอมสามจุดมูเทียเสียงไอจังโมและข้องจ่าสิงห์ชิมงามชาคิงมีกรูจ่าคุณสิงห์ขับจับหน้าแต่ราชรุ่งหนีพังเดียมสามจุดมูเทียเสียงไอจังโมและจ่ามงาชิลง่ายมชาจะขู่จานีแพ้สาชกดัสไซสตาจะขู่ปลอมจ่ายาชนีไม่กันไม่ต้องมาใครดับกาจุมชาเมาหนิงสกอนด้านไหนก่อนนะเจลูไอ นับบัมลีพงงูนามีว่ามองนิบรมงนิเพดินกินกรมจอยรงไรพร้อมจะยาจพดโตธารพังไซรงไรแต่นี้ก็แค่กรมทศไรวันปูไม่มองทัดจังไอไรนี้แรงง่ายนิบรับลีกนี้นันสบายจพันก็อยู่ยังแต่ชาหน้าเดียนสดามจะพร้อมจะยาชนะเดียคิมงาวาดูยัง นิบรมงชนกามกิรุไอจันยำก็สิสมัดไอมชาจพันก็คิมมีมสมจากรุษมลีดูโลจัดไซงามาไอสตาจโคพร้อมจะยาชนีรุษามงกุมสมกามผู้จินเทอเมริกามงกุมสมกามเทลังผู้เจนันโคสกาคมาไอลูกของมกานีก็อเมริกามงกุมสมกามลักษณะกษาวิถีโคฟูเทเทลังผู้อักเครือคุชนารุษามงเทอุคลามงก็สังกวนไอลำเทเซียงนามิลูลำนีทั้งลูทั้งไรคมาไอฉันก็นายีคิงคมมีตังเจนันสกามาไอสกาไอลำโกมเดียนลำงายทางกาไกรติงมันงาไอจับันมงลัวเต้ากันวางแต่ชานะสกามุดับนีสบายสกากวดจนไอจับันมงอเมริกามงเทเอาตาลียามงนีเ 宽松管呢，那张是拜丹来日，木顿呢，习近平可尊爱阿康蒙嘎米之三天，木宽木爱念都是拜丹呐，专门打拉嘎。
3: 米之三南神啦，太热啦，阿米有啥呢？滚动苦了爱转，米空滚暖木转，拉姆莫南塔绕装是滚。
2: 那尼米习近平那嘎多米神啦。东空某某都习近平听了矿业困了爱宁是大门在困死你压铁困不在压了不然跟着阿米欧某本里子碰他可尊爱孟嘎过某顿时不爱阿米欧某生亡阿卡爱了扎了那日爱某干蓝牌命你个男爱哭到胖那米康么萨跟扎刚刚心不过阿米欧某蓝铁先爱米康么萨孟康介绍刚跟爱哭演了张啦阿米欧格然之卡木干木山能舍米木萨天撇来等样这三只先看完呐蒙木见木萨木准木拍这八爱帮破木格罗什扎扎阿卡蒙丹铁沙木烟蒙木见碰木准没干过阿爱诺阿米欧沙没干过阿爱米瓦蒙沙热木沙无碰铁先爱崩里格罗什扎扎扎爱阿爱
1: Yunnan Sen Shui Sumla Kung Sprada Jung Po Gaku Mukom Wei Shui Naga Ai
4: Yunnan Sen Shui Sumla Kung Sprada Jung Po Gaku Mukom Wei Shui Naga Ai
2: Shiga Mudat Nga Ai Kop Nua Puno Ni Mukom Wei Shui Adian Baidura Ai Nego Konshon Rang Ai Nda Lang Na Mukom Wei Shui Adian Ta安铁伊那蒙多那诺阿明沙尼木叶扎库是干路空嘎着卡埃木看尼帮丹那嘎埃呀上南耶安铁正破阿明沙尼啊木叶扎库工端什么木看这么大嘎

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好托古吉比，
3: 正扩大铁民间智慧，
2: 当代是双版纳，
3: 你苏我社富，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: 放ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
6: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
7: จะร้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะร้องอาเขียงตั้งแค่เขาหมอกบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดหลักดีจู่วันปล่อยหมอกไล่เจ้าสุเจลามสี่สิบสองหลังเผามาไล่สี่เจ็ดพินทำคำอยู่ในเจียนหวานโตหมอไลเอกกนเจออยู่ฝ่ายการสอนเด็กสอนได้กวางการนั้นตั้งเติงชี้เจียนพินโตได้ตั้งเช่าเชียนสมโหตั้งกาเตะตั้งไล่เจ็ดสิบแปดปีเต็มนั้นฝ้าหลายเตียนสมโหกะเฮิร์กนอนโหคักสงตั้งเช่าเชียนจินเจินเอินว่างเล่นอยู่สิบสองปานาเจอเช็ดชะล่ากันเมืองเจียนนานซ้ำตีตกฝนลงมาเอิงขอบแดนเขาอ่านตีเว่นซานเจาโขจื้อโปปนเตอร์ห้าเสียบกุ๊กเตะเจียนเอาขนเสกลูกเสกตึงเมดีกันอยู่ย้ำกับตึกโตตึงจีรังดันตั้งหลงบาดสังโจตั้งตายสมกะดันเคิดถึงเปียดปากสามสิบเปียดโกย้ำเลยจะฮับถอมเขาสตังเมื่อจะไรอยู่วันปล่อยหมู่ไล่เจ้าสุเจลามสี่สิบสองหลังเผียวมาไรจงกงจงรังจงสุจี主席来登家，中央兼为主席习近平，党都党中央，党含如力兼完都，无来一工作，如快干算力算来，帮干党等人，苏党党来如力兼完，很上保送。无论高来高文，中共中央总书记，主席来登家习近平，都来登朝鲜，红中ตั้งตั้งได้78ปีเต็มนั้นฝ้าหลายแต่นสมโหกะเฮาชาวเซียนเล่าต่งตังจงสูจีกู้หูเวียนหวยเวียนจังจินเจินเอินเมื่อเรินเก้าได้เปียดวันโตเก้าวันสันไว้สูจีวางเด่นกะ12ปานาเจอเช็ดชะล่ากันวางเด่นนาจับสุโลดุกกูป้ากูล่ามาโลเทียบคำหนักหนาอันสี่เจ็ดพินจงสูจีมาเมืองเซียนนานเจ้าชะล่ากันต้านนั้นโซซาโลเทียบดองเจอเสินไว้ลำสิบเอ็ดบาทห้องขายคุยลำเสียบปวกขับอ่านนั้นเอาลองเตะตั้งตั้งปวงจอมอาโจมังบูถกบาทนั้นมาเต้าโถปวงการข้างเปียบิวดีเต๋อกัดเอามาสนปวงเมปานเบิงไว้เจอปวงการเดเอ็นเฮามันจับได้เป็นรองเป็นผู้เฮาโกนเบิงเต๋อเสาได้ส่งเงินนำเต๋อมาเต่าโถเฮ่อด้าการกูเปิงเสียนเหตุได้ดีเติมมาเจ้าเจ้าเบลันเก้าได้เก้าวันค้นหมายข่าวได้หูเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินเปียดขนตั้งด่าทาไฟอันลูกตั้งชงโก้กัดถึงเบิงดาวดันปล่อยโฮลาทาไฟโตต่างโกนเบิงไปเข้าออกเติงเก้าปากเจ็ดสิบสองดำโตต่างได้ปีดองไปเข้าออกเติงสาวสี่มนสี่เหงโก้นำสีเมอร์สองเหงไปสาวห้าปีดันแล้วรีปากได้ห้าเสียบต่อทั้งปีไรเดินเก้าได้เจ็ดวันขนตั้งดาทาไฟอันลูกตั้งจงโก้กัดถึงเบิงดาวได้ตั้งหนงโป๊ปล่อยโฮไล่ดาทาไฟโตต่างโกนเบิงไปเข้าวักเตอร์

งสามเหงเจ็ดปากเปียดเสียวเก้าดำโตตักในปีดองอันมาเจมตังกาเอกเอิงตีปากเสาป่ายอ่างโกนเก้าสิบสองบนหกเหงปลายโกสำหนังอ่างเจ้าเจียมข่าวฟ้าเยี่ยนนั่นเสริญไข่บวกนกเบอร์เลนเก้าไล่เสียบวันกลางคำเปียดตาลีต่อถึงเดินเก้าไล่สิบเอ็ดวันกลางคำเปียดตาลีก็เปิดล้มนั่งตั้งจีฟงฉีเร็วเอิงป้าวันตกปลายจานนั่นมาเย็นเสียงเวียงดีจังป้าปลายจานชูซ่งเจอป้าวันตกล่าห่วงตาลีเจอป้าวันออกล่าห่วงดูจังเจอป้าปลายจานเวียงเป๋าสานป้าล่าห่วงเต้าของเจอป้าวันตกบอกดำมีฝนหากลางถึงหาหลงชูซ่งเจอป้าวันตกปลายจานเวียงดีจังป้าล่าห่วงตีเฉินเจอป้าปลายจานดูจังเจอป้าตันกลางตาลีเจอป้าวันตกปลายจานเลี้ยงเป๋าสานป้าปลายจานเต้าของเจอป้าวันออกเลี้ยงเดินช่างเลี้ยงผู้ป้าวันตกบอกดำมีฝนหาอ่อนหากลางถึงหาหลงเอิงตีต่างอ่องบอกดำตกฝนดีกำกำซ้อมหนังฮบไปไล่หูเข้าปีได้มาเอิงขอบแดนเขาอ่านตีเว้นสานเจ้าโขจื้อมันบ่คิดถึง50กุ๊กเด็กเซียนเทียนเตอมาดังดีปากได้11โตต่างได้ก่นขวางโคเด้ง35หมื่นตนเทียนเตอมาดังดีปากได้22มีก้นไปเข้าออกเติงนำเตอมาดังดีปากได้10มีเหลียงกะไปเข้าออกเติงนำเตอมาดังดีปากได้16จานได้การอุกจ่าเอิงขอบเรียนเขาอ่านตั้งเจ้าตีจังถัดกัน4ปีได้เดี่ยมเวินคักเบกู้ฟังปู่เติงเบดีการเข้าไปได้หูต่อทางเดินเก้าได้เปียดวันขนเสกดกเสกตั้งเบดีการอยู่ย้ำกาตึกโตตั้งสีหลังได้ตั้งหลงบาดซังตั้งตายกาดันคิดถึงเปียดปาก38โกดังได้ตายกาดันมีได้18โกบาดซังโจดันมีได้เปียดปาก20โกสำหนังตั้งลี่โป้พบหมายอันบักดันได้หูต่อถึงเขาจ้ำตั้งลี่โป้บริเวณเก้าได้เก้าวันสิบเอ็ดดาลีตั้งนี่โป้ปู่เป็นเพบักเห็นดินซ้ายกั้นถูกปวกใดปู่เหตุให้ก้นตายกะเหงสามปาก67โกหายได้กะดันมีได้ห้าเหงปาก32โกจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังค์บักเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชี้จินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจ๊ะสาปวงการจับบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้นปีรองเอ็กโก้ตั้งหลายสามสาขาโก้จากวันวังจีทวันเยนั่นกงซือบอกเฮ่ตั้งหลายสังวาตีจุโจเห็นบกดำบันนั่นปวงการโดกาฝ่ายปวงการข่มกูบกดำบันดาอื้อเจิ้นวินเจิ้นอูคักเสียดดันงำจวนถึงตีเอ้อค้างหยาจังปวงการได้จอมหนังโอปาเตจงขว้าเจิ้นวินโกโกโกน่าได้ข่มกูบกดำบันดมแขนย่านฉี่ลาม34เทียวตั้งลาม35เทียวดันสักบาทฟองตินผลตั้งอันป่าป่าเอามาเจ้าตุ้ยบกดำบันเตียนหองเจอข่มกูบกดำบันเอกตั้งเขิงเจอข่มกูอึ้งตั้งนันฝ่ายการควานตั้งยังอื้อขังโจดันกาเคอตานเว่ยตั้งเคียงไกวยังได้มาส่งตือสังบาตีจู่โจเห็นบกดำบันสองป่า5มีถึง50มีดันเบโจตังกับสายโคตรหวังเบาดันอยู่อ่องจานคือสองปากบีดันปล่อยหมักเตียกโคตรหูเอาขวางฝ่ายปวงการโดดเสียงกะฝ่ายปวงการข่มหูบกดำบันคักเสียงดันเตี้ยมไหนงำจอนเออค้างเหตุดีลองข่มกูยาจังกะปวงการได้เบอร์อ่อนตังนั้นมีอ่องปวงการอ่องเดิงจังกะกำจอนเจ้ากะปล่อยหมักเตียกเห็นห้าหมกดำบันเตียกกะอายลำบันออกบ้านลำไหนไขว้ไล่ให้กุนเอามานขันภายไข้กระต่างอ่องกันหนังม้าฝ่ายปวงการโจ้เบอร์โซลำดำกุนอันโหดักฝ่ายการกุโจ้เต็กเซี่ยวขำถ่องสังวาเบอร์เยี่ยมโจ้ตุ้ยหันมีกุนนักหนอมส่งตื้อขนตังอันเส้นกัดเจี๊ยตุ้ยหมกดำบันนั่นเมาดันมีไล่ดักบัดเจ้าดีลาม้าโคตรหูปล่อยหมักเตียกเจอได้โลจีโจโปเตียนขวาสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองสังบากัดเจียตัวหยาเป็นอาจองเต้หมันตีสังสุโสหะ
2: ชิงกวางจองจองทองเจอปังโค
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: 比如好当买都有理由哈沙有那行博来好安跟妈团晴寒晚安边当想金黄难วังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: asa asa ngai ko thosma khwa ngai thiam ren kdi shi jan du ai ra la dam sha ni go gwang gwang do a jang mong chung sha ga sa wan la khong xian gro tiang dok la da shi bro na rai nga ai dai lam go mu lam ma khra tha mong chung sha ni mi phom lam khan shi dup ai ta tu lam rai nga ai ta do nai ji pan go yu yang dai ning sta ma za da song mi wa mong mai gan die rong rai tu shi bro ai ma sa dung yang ga ja wa lu nga ai thiam ren มิวามองไม่การเดียดุกเล็กใจลู่ไอรงไรตรงคงมโนจุพันเย็นกดีสมชิมลีเรสเงียดวันมาจัดดูนนะมันิงปงไงเตียนนาจุพันธาธรรมจานาชื่อสเงียดก็ทอกกรูดูลอจัดลู่ใส่อเมริกามงตันมงมกบดับนี้ถ้าตอนในจุพันก็อยู่ยังพร้อมจะยาวันตัวยังอเมริกันเพียงนี้ยี่ลังมาจันก็สีคลาครุ่มไอมาชาจะพันมาจัดจ่าสมชื่อมาจัดดูใส่แต่ก็มาชามาไรชื่อมาจัดสีมัดมาไรมาจัดจ่าคนหนึ่งมากับครุ่มมาใส่งาไอรูชามงมงมกบดับนี้โปรดคุยชนะชบรันไลกาชบรันน่าจุนไอรูชาเพียงนี้พร้อมจะยาชนะก่อนนะได้ชนะยุบตรงลบรันท่าอุคลามงนาเพียงมัวพกาดับอุคันเทวันลีเฉิงไรอุคลันหลังหนักสมรภงแพทำจังไอรงไรทุ่มข้องสระคันพงคูสากับไองามาไอบาเลสทันกุมสามกัมถึงหนูพร้อมจะยาชนีมิดมาดุนไอพรานซิมองอิงกลิกมองจานาดามองดันไมมองฟินแลนด์มองบินดาวมองไอเอร์แลนด์มองนอร์เวย์มองโปแลนด์มองพุทธายามองสิบันยามองรีเดียมองเรียมองดันสุลข้องนาไม่การมาดุนมาใครดับดับอบนี้ยูดันคาสินาชามยันนาอิสเซเลมชาสังอาไอชานานีเทียพกายุมกาลามเทียกปัดไอป้อมพ่อมตังชนาไลกาชบราไอแพคลุมไองาอูไอนิบรสุยานีนันสบรายจะพันก็อยู่ยังแต่ชาหน้าเดียนสตาจคูปรจคุยาชนีคิงสลงไงวาดูยังนิบรมองชนกำกีรู้ไอจึงยามามจวสีสมัดไอมชาจพันคิงมีมสมจากรูชสิงเอตุนนามู่มตุมัดไอมชาโกคิงมงาละจาสมชลข้องตรามดูไองามาไอในชาหน้าเดียนสตาจคูปรจคุยาชนีวาดูยังกังโกจินมงดันทะในหลังนาไอโปลาอนามเจอมชาคิงกรุสิงเอจามงาชสิงเอดูไซเทียมเรนแต่กมชาคิงมสมและคงจากรุชสิงเอชิมัดมชามเจชิมัดไอจะพันสตังก์ทำจานามลีชิมจากระทงมสมดูงาไอสิกามตัดงาไอครอบชวามชานีในหลังนาสิกาโกคนชงก้อนนาจังสบายดันในเรียมตุนนา习近平扩总爱阿克蒙嘎密制三天我看蒙爱你们都是白丹拿专门打拉嘎
1: 密制三南神拉台阶拉阿米有少年滚动哭了爱转密空滚暖不准拉姆莫南塔绕中是滚
0: 的尼米习近平那嘎多密神拉东空某某都习近平听了空也困了爱宁是大么在困死你压贴困么在压了不然跟着阿米欧某本里子碰他可尊爱孟嘎过么顿是不若爱阿米欧某本里滚了张抗烟贴滚了张爱滚阿赞把爹么当说是做那不爱是阿米烟不爱阿米欧阿姆萨拉么过看那拉不拉丁曼蓝拍得让么嘎是带来跟着蓝贴搞克爱蓝拍么东达ลักษณะไอชาลักษณะไอมังคังอาลักมีเรือมูลำก็ละเดียนนะมุ่งไอชาแพะสุยาตระคูมติสตอกขัดวานนะตระอังไอคูอามิวบอสังสกูมังมชาเนียอาโคอาคังมกบยาตระลำก็ขันนะอามิวมูเทียเสียงไอจังมูนีอาจอมยันละจังยาตระลำก็ขันนะอามิวอาบอเรือตระตุลิเลียมูจะปัดไรอุปดีตระมันทายองมยองรับราชมุนาเรืองาไอ
2: Yunnan sen shpoy somla krung sprata Zhenghuo ga ku mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Yunnan sen shpoy somla krung sprata Zhenghuo ga ku mukom ngui shpoy nga ga ai
0: Jian kap remadat nga ai khop nuwa phu nao mnom

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่คงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวแน่เก่าสารใหม่ปองนี้ที่เผาะมีย้อนเมื่อวันปล่อยขูดซ้อนปอกที่42จักไก่มากอดสิจิงพินสิงถามและอุ่นต้นวันปล่อยโตขู่ซ้อนและผู้เกิดป้องการสั่งซ้อนตั้งพระเดชสิจิงพินโดยการพระเดชสาวเซียนตั้งปินไถ่78ปีเขาไควที่ไล่เตียนเหือจิงจันอันโตเป็นผู้เก่าก่อนอ้อนพระเดชสาวเซียนวางเห็นอยู่ที่12ปานาเจ้าเหตุการณ์สัจคำตั้งอินนานจังมีฝนหาลงโต๊ะขามลับรู้ใหม่หนึ่งการเงินของโคซอบตั้งกัดลี่ตีวันซานเซาลง50กว่าเยนลูซวยสือจบเพนเมียนดีผัดติดอมาขามการเฮ็ดจ้าการเฮ็ดสางอันนิติต่างการเป็นถ่ายยกเซียนเจนตาฐานเสียนเสียงสองฐานรู้ใหม่หนึ่งมีแบบเปิงตัวอยู่เขาเฮ็ดไปทหารผัดติดอเมริกาอยู่ในการเซอร์กีล้านป้องมีกุนตายเซและเจ็บสางแบทอย38กุนไม่เดี๋ยวกอยฟังเขาในเขาสามัยแคมถีย้อนเมื่อวันปล่อยคู่ซ้อนปอกที่42จักไก่มาฮอดสิจิมเพนผู้เป็นสงกงทรงยางทรงสุจีสุสีพัดเกตขึ้นเป็นทรงยางจินไว้สุสีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางอุ่นต้นวันปล่อยและสิงถามตัวคู่ซ้อนและผู้เกิดป้องการสั่งซ้อนลงท้ายตั้งพัดเกตดังกล่าวรอเก่าคำสิจิมเพนผู้เป็นสงกงทรงยางทรงสุจีขึ้นเป็นสุสีพัดเกตที่โดยพัดเกตเซาเซียนตั้งเป็นไถ่78ปี6ไว้ที่ไล่เตียนเหือจิงจันอันโตเป็นเหล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นโกวูวายังหวยวายันจ้างในพระเทศเซาเซียนดังกล่าวลอกเปียกคำถึงกล่าวคำวางเงินผู้เป็นซาเวสูจีอยู่ดีสื่อเจ้าภาษาไต้12ปันหน้าใครการสัจคำตั้งวางเงินเทนักว่าที่ไล่กระเด็ดตามใจความสี่จิมเพนจงสูจีสัจคำตั้งบันบังกินนานใหญ่นักเล็กแอบขามใจกระเด็ดตามการเจียกไว้ซาเวปังถอยชีวิตพร้อมโซต่างมวลบล็อกที่10เอาการต่างๆนักจัดการเห็นได้ตาดีตามสอบเมียนก่อนนำตนอยู่การปลูกนั่งตามดำดีสูงออกแห่งหยับการเตะนาหยับการเขี่ยมถีการแห่งเสียงกะลาบาดเมืองไปถันไตอามาขามหมัดเว้นขาเห็ดไปหึงยาวเอาการเตะยาวอยู่กินสั่งเตียงปิ้นการเห็ดสั่งตามเสียงตนอยู่เหือจุ่มร้ายอีกแคมตาเสาไหลตนอยู่เหือการสู่จองยายเข่าบักบาดไหมพวกเดียงเขาซานได้เก่ารอเก่าคำใดฮูไปอ้อนเปียดเดินในปีนี้ตั้งนาท่าพระเดชทรงโกปองถึงพระเดชลาวตอลาแขกแก้วเนิร์ดโลกเก่าหอย72กันตอลาแขกแก้วขอขอบเดียนเศร้าสีเหมือนกุนปอกไปเตรียมปี2ปันไปสหัสโตเวลายามเดียวกันแทมไลมาลงหอยปนได้50ปูนพอถึงได้เก่าโลกเจ็ดคำตั้งหน้าท่าพระเจ้าทรงโกป้องทั้งเหล่าป้องตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน3ปันเจ็ดหอย89กันตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน92หมื่นกุนปอกไปอันมาเต๋พระเจ้าได้บัดเมืองหอยเศร้าตีไปนับตามโครงการระดูอากาศในยินานเซนปุ้งเพเขาซานดังเก่าลอกสิบคำกลางคืนนาฬิเปียตาถึงดังเก่าลอกสิบเอ็ดคำกลางคืนนาฬิเปียตาส่อไอระดูกัดหนาวและไอลุ่มสัตนาบัดบังไปหุ่นไต่ตีหลี่เจียงสือบัดบังไปวันตกจุยหุ่นเนอตีสู้ส่งเจ้าบัดบังไปวันออกจุยหุ่นเนอตีตาลี่เจ้าบัดบังไปหุ่นไต่ตีหนูเจียงเจ้าบัดบังไปหุ่นเนอตีเป้าซานสือบานบ้างไปวันตกตีไต่ห้องเจ้ามีฝ่าร้ายบดเรียมีฝนหากลางถึงหาลงตกบานบ้างไปวันตกจุดหุ่นไต่ตีสู้ส่งเจ้าบานบ้างไปหุ่นเนอตีหลี่เจียงสือบานบ้างไปหุ่นไต่ตีตีเฉิงเจ้าบานบ้างแตงกลางตีหนูเจียงเจ้าบานบ้างไปวันตกจุดหุ่นไต่ตีตาลี่เจ้าบานบ้างไปหุ่นไต่ตีเป้าซานสือบานบ้างไปวันออกตีไต่ห้องเจ้าเลี่ยนซางสือบานบ้างไปวันออกตีพ่อสือมีฝ่าร้ายฝนหาหน่อยหากลางและหาลงตกบานบ้างต่างตีมีฝาร้ายเดียดออกและฟุ้นหาลงตกนับตามกังก็ว่าเสียงเดียเข่าปินิมาการเงินของโคการรีไปขอบเดียนตีวันสางเซาไปได้หอดถึง50โกดเยนทำลายละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้ชีเวตปูนตอลาของโค38หมื่นตนทำลายละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้22ปูนมีกุนเขาขอบเดียนรถเขาขอบเดียนทำลายมาหอยปุ่นได้10ปูนและหอยปุ่นได้โชคปูนเดานี้เมื่อโดนดูซวยสือจบเพียนเมียนดีผัดกิจอามาขามการเฮจ้าการเฮสางอามิติต่างนั้นอุเอกุลการนายหงการทายพิงยางสร้างเซียนเอาการสืบเป้าเซียนอามาขามการปูคาเฟนันส่งไปถึงปิ้งกงชนสังเจียงเฉินตีลู่ซวยสือการเงินเป้าเซียนอามาขามสามหมื่นเยนไปหมู่ใดสายเตี้ยเงินร้ายตึก2,800เยนป้องสายเตี้ยเงินร้ายตึก6,700เยนไปเข่าสองสามปีมาดูซื้อสือเอาการปลูกสั่งคาเฟ่ต้องเป็นการเหตุสั่งตินักคือภัยเมืองห้างมีปินดีนั้นนาเตอร์การปลูกสั่งคาเฟ่ประเด็นลง80,000มู เหตุการณ์การขายคาเฟ่ปุ่งนั่งถึง52ตีโซภาพอไฮมีหน้า 2,813 เฮือนเหมือนกุ่นไปเยเฮือนได้อีกทำตาเสาได้ 35,900 หวายเย็นผู้แดงเขาซานเดินเก่าโลกเก่าคำได้หูเมื่อโดนการเปลี่ยนถ่ายยกเสียนยันตาฐานเสียนเสียงสองฐานดูใหม่หนึ่งจึงมีแบบเปิงตึงอยู่เขาเห็ดไปมีผูกก้นยกเสียนชิบกดกุ่นไปเขาพร้อมการยกเสียนออกยันตาตายเปี้ยวฐานเสียนเสียงสองฐาน260หมุนกุ่นไปอันนี้ก็เป็นการเจ็ดจินยันมีมินจู้ตั้งวนนั้นการก่อว่าเจียงปีนี้ไปวันเปียดเดินพระเดชจงโกกาขายต่อมาเมืองต่างตีต่างพระเกศได้บันเวินเทียมไรอ่าการม้นเงินพระเดชเฮาซื้อของโคขามาและขายของโคออกไป34หมุนกว่ายันไปเทียมไรแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปืนได้17ปืนปลาย6โกฟางปัวในพระเดชอเมริกาห้อมสองการก่อว่าเจียงฮอดถึงวันเปียดคำทหารพระเดชอเมริกาอยู่ในการเซิร์กยีล่าหันป้องมีกุนตายเสและเจ็บสางเปียถอย38กุนในหันนี้มี18กุนตายเสเปียถอย20กุนแต่เจ็บสางนับตามพระเดชนิโปเออร์ปงเพกันก้อไหมพอถึงเวลาที่บ้านมังหันเดินเก่าโลกเก่าคำกังไงนาลีชเวตตาพระเดชนิโปเออร์พอเกิดจองการมาหินดินใส่ลบปังประได้ป้าเหือกุนตายเสปั้น367กุนหาได้ไปหาปั้นหอย32กุนดอกนี้พอถึงเวลาที่บัตรมังหันดังเก่าลอกเก่าคำพระเดชกลางโก้ปอเกิดท่าไข่ไอโปลาปอกนี้ปองมีกุนซับน้ำ6,757กุนนายหันมี3,267กุนตายเสียการตายเสียหอดถึงหอยปนได้48ปุ้นเดี๋ยวนี้อันสกามเผาออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเข่าหูความกึดใหม่ภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2881โตเดินแปดโลกเศร้าเจ็ดคำถึงเศร้าแปดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้คัดเคียงฝั่งตาการเคจ่าโคมการภาษาข้ามันกายจีขอการภาษาฝืนต่อการแบ่งยาภาษาศาสนาเบาดีนันที่ได้เทียมแข็งแห้งก่อป้องกับเนื้อโลกฟื้นต่อปกหมูเฮ็ดหายใจขาดได้ยับการพัดเกตและบาดเมืองตินนักหมูจุ่มเนื้อโลกพี่น้องควาชาวภาษาหน่อยหมูอยู่ต่างพัดเกตฟุ้งนี้หือดี
3: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับไตสาเสิร์ฟมวนก่อนเมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินบ้านผู้ขาปิ้นก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านางไข่อยู่ในเมืองหลวงไปเมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมไห้ลืมหน้า

ต่อไปนี้กวนมาฟังคำครับคุณบ้านเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใช้ลำปิ้นคำเช่นผู้ขับห้องปิ้นกีซีในคำครับว่าข่อยปิ้นคุณเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังพบหันใส่คุณบ้านเดียวกันข่อยปิ้นคุณเอากันออกบ้านมากนานออกแห่งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังพบหันใส่กุนบานเดียวกันกุนบานเดียวกันกว่างเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบานเดียวกันมีการสังก็อุบเราปั้นกันปิ้นบาปิ้นแห่งเฮาเติมจอยกันเบาเสียละเฟียดกันขอหือตั้งร้ายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห่งสุขใจสู่วันบ่เดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบานเดียวกัน

ใจเอ๋ยใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกระเป๋าจังใดกันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เป๋าจังเฮ็ดดังใจโกได้หลู่ซุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี่ความหักเฮาก็เป๋าซุ่มกวนอยู่กินหนังกันประเดี๋ยวก็มาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ต่อมานี้เรามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุ่นหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามเมื่อสองเฮาใดแอวจอมกันปิ้นมวนเยื่มกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานจังหยอกจังอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกลใจติดสุวรรณเบาสร้างลืมใดอายเบาเมืองหุ้นก้อยฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

0: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะแล้วอาหิงตั้งแค่เขาหมอบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เดี๋ยวหนักดีอยู่วันปล่อยหมอไล่เจ้าสื่อเจลามสี่สิบสองหลังเผ่ามาไล่ชี้เจนพินถามคำอยู่ได้เจียนหวานโตหมอไล่เอกกนเจออยู่ฝ่ายการสอนเด็กสอนได้กวางการนั่นตั้งเติงชี้เจนพินโตได้ตั้งเช่าเชียนสมโขตั้งกาเตะตั้งไล่เจ็ดสิบแปดปีเต็มนั้นฝ้าหลายเตียนจมโหกะเฮิร์กนอนโหคักสงตึงเช่าเซียนจินเจินเอินว่างเล่นอยู่สิบสองปันน้าเจ้าเช็ดชะล่ากันเมืองเซียนนานซ้ำตีตกฝนหลงเมาเอิงขอบแดนเขาอ่านตีเว่นซานเจ้าโหจื้อโปปนเตอห้าสิบกุ๊กเตะเซียนเอาขนเสกลูกเสกตึงเมดีกันอยู่ย้ำกะตึกโตตึงสีรังดันตั้งหลงบาดสังโจ้ตั้งตายสมกะดันคิดถึงเปียดปาก38โกย้ำเลยจะหับถอมเขาสตังเมื่อจะไรอยู่วันปล่อยหมู่ไล่เจ้าสื่อเจลาม42หลังเผ่ามาไล่จงกงจงรังจงสู่จีจูซี่เหล่าตึงกาจงรังเจียนไว้จูซี่ซี่เจียนพินตังโตตังจงรังต้านขามอยู่ดีเจียนหวานโตหมู่ไล่เอกกนเจออยู่ฝ่ายการสอนนิกสอนไล่ปวงการตังตึงนั้นสู่ตังตังหลายอยู่ดีเจียนหวานขึ้นจางเบาสงเมื่อเลนเก้าได้เก้าวัน

中共中央总书记朱锡老登加习近平到来登朝鲜，洪总当登来接受别别点人发来点总好，加好朝鲜劳动党总书记国务委员会委员长金正恩，无论高来别文到高文，身为书记王林加十双八拿走，恰恰拉干王林拿杂。苏罗路古巴古拉马路贴坎纳达按习近平总书记马蒙先南接查拉干丹南苏沙路贴乱者神威蓝十八八黄海会蓝十八合阿南奥龙地当当广庄阿州芒武托板南马道托广干黑别表里德格尔曼孙广美板门为着广干地恩เฮามันจับได้เป็นรองเป็นผู้เฮาโกนเบิงเต๋อเสาได้ส่งเงินนําเติมมาเต้าโถเฮาหน้าการกูเบิงเสียนเหตุได้ดีเติมมาซาซาเมื่อนั้นเก้าได้เก้าวันโกนหมายเข้าได้หูเปียได้ลันดังต่อทางเดินเปียดขนตั้งลาทาไฟอันนกตั้งจงโก้กัดถึงเบิงดาวดันปล่อยโฮลาทาไฟโตต่างโกนเบิงไปเข้าออกเติงเก้าปาก72ดําโตต่างได้ปีดองไปเข้าวักเติงสาวสีมนสีเหงโกนำสีเมอร์สองเหงไปสาวห้าปีดันแล้วรีปากได้ห้าสิบต่อถึงปีไรเดินเก้าได้เจ็ดวันหนตั้งดาทาไฟอันนกเติงจงโกกัดถึงเบิงดาวได้ตั้งหนงโป๊ปล่อยโฮไล่ดาทาไฟโตต่างโกนเบิงไปเข้าวักเติงสามเหงเจ็ดปากเปียดสิบเก้าดำโตต่างได้ปีดองอันมาเจมตั้งกาเอกเอิงตีปากสาวป่ายอ่างโกน92บน6เหงปลายโกสำหนังอ่างเจียเจียมข่าวฟ้าเยี่ยนนั่นเสินไข่บวกนกเบอร์เลนเก้าไล่เสียบวันกลางคำเปียดาลีต่อถึงเดินเก้าไล่11วันกลางคำเปียดาลีก็เปิดล้มนั่งตั้งจีฟงฉีเร็วเอิ่งป้าวันตกปลายจานนั่นมาเย็นเชียงเวียงดีจางป้าปลายจานชูซ่งเจอป้าวันตกล่าห่วงตาลีเจอป้าวันออกด้าห่วงดูจางเจอป้าปลายจานเวียงเป๋าสานป้าล่าห่วงเต้าของเจอป้าวันตกบอกดำมีฝนหากางถึงหาหลงชูซ่งเจอป้าวันตกปลายจานเวียงหลี่จางป้าล่าห่วงตี้เฉินเจอป้าปลายจานดูจางเจอป้าตันกางตาลีเจอป้าวันตกปลายจานเวียงเป๋าสานป้าปลายจานเต้าของเจอป้าวันออกเวียงเดินช่างเวียงผู้ป้าหวันตกบอกดำมีฝนหาอ่อนหากลางถึงหาหลงเอิ่งตีต่างอ้างบอกดำตกฝนดีกำกำซ้อมหนังฮบไปไล่หูเข้าปีได้มาเอิ่งขอบแดนเขาอ่านตีเว้นสารเจ้าโขจื้อมันโปคดถึง50กุ๊กเตียนเทียนเตอมาดังดีปากได้11โตต่างได้กลขวางโคเด้ง35หมื่นตนแท่นเติมมาดังดีปากได้22มีกนไปเข้าวักเติงนำเติมมาดังดีปากได้10มีเหลียงกะไปเข้าวักเติงนำเติมมาดังดีปากได้16จานใดการอุกจ่าเอิ่งขอบเรียนเขาอ่านตั้งเจาตีจังถัดกัน4ปีได้เดี่ยมเวินคักเดกู้ฟังปู่เติงเบดีการเข้าไปได้หูต่อทางเดินเก้าได้เปียดวันขนเสกลุกเสกเติงเบดีการอยู่ย้ำกับตึกโตตั้งสีหลังได้ตั้งหลงบาดซังตั้งตายกาดันคึดถึงเปียดปาก38โกดังได้ตายกาดันมีได้18โกบาดซังโจดันมีได้เปียดปากสาวโกสำหนังเติ้งลี่โป้พบหมายอันบักดันได้หูต่อถึงเขาย้ำเติ้งลี่โป้บริเวณเก้าได้เก้าวัน11ดาลีเติ้งลี่โป้โปเป็นเพบักเห็นดินซ้ายกั้นถูปวกใดโปเหตุให้ก้นตายกะเหงสามปาก67โกหายได้กะดันมีได้5เหงปาก32โกจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตางค์เบิกเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมืออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งมือหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูฟ้ามชีจินเพียน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดฟันชีจินเพียนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจะบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้เหียงเอกเบลหมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้งปีรองเอ้ก็ตั้งหลายสามสาขาก็จากวังจีทวันเย็นนั่นกงซือบอกเธอตั้งหลายสังวาตีสุโจพิมบกดำบันนั่นปวงการโดกาฝ่ายปวงการข่มกูบกดำบันดาอื้อเส้นวิ่งเจิดปูคักเสียดดันงำจวนถึงตีเออค้างหยาจังปวงการได้จอมหนังโอปาเตจงคว้าเส้นวิ่งกโกโกน่าได้ข่มกูบกดำบันดมแขนย่านฉี่ลาม34เที่ยวตั้งลาม35เที่ยวดันสักบาทฟองตินผลตั้งอันป่าป่าเอามาเจียตุ้ยบกดำบันเตียนหองเจอข่มกูบกดำบันอีกตั้งเขิงเจอข่มกูอึ้งตั้งนั้นฝ่ายการกวนปังยังอื้อขังโจดันกาคือตานเบยตั้งเคียงกวายยังได้มาส่งตือสังบาตีสู่โจเห็นบกดำบันสองป่าห้าบีถึงห้าสิบบีดันเบโจตังกับสายกดหวงเบาดันรู้อ่องจานคือสองปากบีดันปล่อยหมักเตียกกดหูเอาขวางฝ่ายปวงการโดดเสียงกะฝ่ายปวงการข่มหูบกดำบันคักเสียดันเตี้ยมไหลงำจอนเออค้างเหตุดีลองข่มกุยาจังกะปวงการได้เบออันตังนั้นบีอ่องปวงการอ่องดึงจังกะกำจอนเจ้ากะปล่อยหมักเตียกเหตุให้หมกดำบันเตียกกะอายลำบันออกบ้านลำไหนไขว้ไล่ให้กุนเอิ้มมันขันภายไข้กระต่างอ่องกันหนังม้าฝ่ายปวงการโจมเบอร์โซลำดำกุนวันโหดังฝ่ายการกุโจเต็กเชี่ยวขำถ่องสังวามเบอร์เยี่ยมโจตุ้ยหันมีกุนนักหนอมส่งตื้อขนตังอันเช่นกัดเจี๊ยตุ้ยหมกดำบันนั่นเมาดันอึงมีไล่ดักบัดเจ้าดีลามาโคตรหูปล่อยหมักเตียกเจอได้โลจีโจโปเตียนขวาสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองสังบากัดเจี๊ยตุ้ยหยาเป็นอาจองเต้มันตีสังสุโสห์เฮ
2: ชิงกวางจางจางทองเจอปังโค
3: 晴光洋洋，通州广播。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
4: 比罗好当来，都有里有哈沙，有那幸福来，好安干嘛团晴空万，安边当想金黄难。วังเออปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเชียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Sekarang saya ni sudah cukup berjaku ya sekolah ikut nan jelu ai. Ya dia mah tu yang nan ai gembang gembang tu azang mungkin saya kesa kelai leda ai mu asa asa ngai ku tu semua kerbang ngai tiap meren. Kedi sejan tu ai rak leda masa ni ko gembang gembang tu azang mungkin saya kesa wan lekong sian gru tiang tok leda sebro na renga ai. Dalam ko mu lam makra ta mungkin saya ni mi pom lam kan sedup ai ta tut lam renga ai. Tadonai jepan ko yuyang, dening sedam zadasong, miwa mong, maigandie rungrai tu sepro ai, masa tengyang kejawa lu ngai tiap meren. Miwa mong, maigandie tu kelai kejai lu ai, rungrai tungkong menon jepan, yen gedi semsi meli, ri sengit wan mazadun na, mening pong ai dien na jepan ta, tamazana si sengit kutok grudu lojat lu say. American Mongdan, Momogob Dabni, Tato Night Pango Yu Yang, Bromza Yat Wandu Yang, American Pianni, Yilang Majango, C. Clark Krumai, Msha Japan, Mazaza, some Shimazatu say. They go Mshamarai Shimaza Simat, Marai Mazaza Kun, Nung Mark of Krumma say, Nga I. Rusha Mong, Momogob Dabni, Brochkuya, Shinash Branlegash, Bran Natsun I. Rusha Pianni, Bromza Yat Shina Gon Na, De Shina Yubdong Branta. Ukla mongna pianmu pagadab, ukantie wanli shengnrai, ukalan langnak sumro pungpe tamzang ai rongrai tumkong shirakan pungku sagab ai ngama ai. Palestine, Gumsamagam Tungno, Bromza Yashni, Midmadun Ai, Prancy Mong, English Mong, Janada Mong, Danmai Mong, Finland Mong, Bindau Mong, Ireland Mong, Norway Mong, Poland Mong, Putoya Mong, Sibanya Mong, Radian Mong, Re Mongdan Shilkongna, Megam Mudumkai Dab Dabubni, Yedan Ka, Sina Sham Yanna, Yisole, Musha Sanga, Aisha Nani Tia, Pagayum Galam, Dikbat Ai, Pom Pom, Dangshna Legash Braipe, Kulum Ai, Ngau Ai. Nibor Suya ni nan shi brai jipan go yu yang, de shi na dien shi da jiku broj ku ya shi ni king shi lengai wa du yang. Nibor mong shun ngam gi ru ai zi nyamak mjo, si sumat ai msha jipan, king mi msumza gru shi singe dun na, mu mudumat ai msha go king munga leza sumshi lukong diram du ai, ngama ai. แต่ชาหน้าเดียนสตาจคูโปรจคุยาชนีวาดูยังกังโกจินมงดันทาแต่หลังหน้าไอโปลาอนามเจมชาคิงกรุสงิจามงาชสงิดูใส่เทียมเรนแต่ก็มชาคิงมุสมลคงจากรุชสงิดซีมัดมชามจิซีมัดไอจะพันสตังโกทำจานามลีชมจากกระทงมุสมดูงาไอ
1: ชิกามดันงาไอครบชวามชาเนี่ยแต่หลังหน้าชิกาโกคนชงก้อนน่าจังสบายดันไหนเรียมดุนน่า Sijinpin ko zun ai akyak mungga mi chisat tia mukha mungui ni mtu shubay dan na jom dat la ga.
2: Mi chisat nan shin la thai jay la. Amiu shang ni kundung kulungay zun mi krum kundan mzum. Lam lumot nan tha rau jom shukut.
0: Dini mi Sijinpin na ga do mi shin la. Dongkong Momodo Xi Jinping, King Lukong Ye Kunlungai Ning, Shidamza Kunsingi Yatia Kunmaza Yalabran, Gunjo Amyo Mobongli Zipongta Kozun Ai, Mungago Mudun Shibro Ai. Amyo Mobongli Gunlajang Krang Yantia Gunlajang Ai, Ngun Azam, Bradiab Madang, Shoshizona. Mbong Ai Sham Yan, Mbong Ai Amyo Am Salam Go Kan Na, Rabra Dingman Lampe, Dramaga Shidai Rai, Gunra Lamtia, Grau Krak Ai Lampe, Mudung Dat. Laksan ai sha, laksan ai mangkang, alak mi re mu lam go le dien na, mpung ai sha pe, so ya dara ku, mdi shido kratwa na. Dara ang ai ku, amyong bo sang shigu, mong msha ni a ako akang, mgob ya. Dara lam go kan na, amyong mu tie siang ai zang mu ni, a zom yan le jang ya. Dara lam go kan na, amyong abo re, dara to li liye mu, jepat rai, up di dara man ta, yong myong rab ra shungun na re, nga ai.
3: 云南先生不爱送那空是不爱的，正破嘎哭，木可木爱是不爱阿嘎爱。
4: 云南先生不爱送那空是不爱的。
3: 正破家库没看门哎是不爱我家爱
1: ฉันขับเรือมาดัดง่ายขับนัวผู้หนาวมโนมนางนี้ไงก็ควันสองแรงไงมาคอนมึงง่ายสบายอาเดียนไปดูร่าไอแต่นี้ก็ไงสีสันควันสองเทียร์เรามีจีน่านาจึงพออยู่ง่ายสีมินใจลุ่มหนอเทียกระเรื่องไกลดินยันและจังสบรอไอกระง่ายชิงนี้งูไอมาคอนสมลาคุยก็นามาคอนนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดโยกายาส่งนานเอนาลูนามาคอนก็ชิงนี้ละไงอะมิวสิกงูไอมคอนเรีย

0: 放开爱心，爬山迎难，不料朋友莫敢带皮鞋，放口感动，内脑发热，为了高山美。
1: 放开爱心，爬山迎难，不料朋友莫敢带皮鞋，放口感动，内脑发热，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาแน่เขาสายใหม่ปองนี้ที่เพียกมีย้อนเมื่อวันปล่อยขูดซ้อนปอกที่42จักไก่มากอดสีจิงพินสิงถามและอุ่นตุ้นวันปล่อยตัวขูดซ้อนและผู้เกิดป้องการสั่งซ้อนตั้งพระเดชสีจิงพินโดยการพระเดชสาวเซียนตั้งปินไถ่78ปีเขาไขว้ที่ไล่เตียนเหือจิงเฉินอันโตปินผู้เก่าก่อนอ้อนพระเดชสาวเซียนวางเห็นอยู่ที่12ปานาเจ้าไขการสัจคำตั้งอินนานจักมีฝุ่นหาลงโต๊ะขามลับรู้ไหมหนึ่งการเงินของโคสตั้งกัดดีตีวันซันเซาลง50กว่าเยนลูซวยสือโจเพนเมียนดีผัดติดอมาขามการเฮ็ดจ้าการเฮ็ดสางอนิติตังการเป็นถ่ายยกเสียงเย็นตาฐานเสียงเสียงสองฐานรู้ใหม่หนึ่งมีแบบเปิงตัวอยู่เขาเฮ็ดไปทหารพัดติดอเมริกาอยู่ในการเซอร์กีล่านป้องมีกุนตายเสและเจ็บสางแบทหอย38กุนไม่เดี๋ยวกอยฟังเขาในเขาสามัยเข้มถี่ย้อนเมื่อวันปล่อยคู่ซ้อนปอกที่42จักไก่มาฮอดซีจิมพินผู้เป็นสงกงทรงยางทรงสุจีสุสีพัดเอ็ดขึ้นเป็นทรงยางจินไว้สุสีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางอุ่นต้นวันปล่อยและสิงถามตัวคู่ซ้อนและผู้กึดปองการสั่งซ้อนลงหายตั้งพัดเอ็ดดังกล่าวรอเก่าคำซีจิมพินผู้เป็นสงกงทรงยางทรงสุจีขึ้นเป็นสุสีพัดเอ็ดที่โดยพัดเอ็ดเซาเซียนตั้งเป็นได้78ปี6ไว้ที่ไล่เตียนเหือจิงเฉินอันโตเป็นเหล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นโกวูวายังขุยวายันจางในพระเทศเซาเซียนดังกล่าวลอกเปียกคำถึงกล่าวคำวางเงินผู้เป็นสังเวสูจีอยู่ดีสื่อเจ้าภาษาไต้12ปันนาไขการสัจคำตั้งวางเงินเทนักว่าที่ไล่กระเด็ดตามใจความสี่จิมเพนจงสูจีสัจคำตั้งบันบังกินนานใหญ่นักเล็กแยบแคมใจกระเด็ดตามการเจียกไว้สังเวปังถอยชีวิตพร้อมโจต่างมวลบล็อกที่10เอาการตั้งต้องนักจัดการเห็นได้ตาดีตามสอบแมนก่อนนำตนอยู่การปลูกนั่งตามดับดีสูงออกแห่งหยับการเตะนาหยับการเข็มถีการแห่งเสียงกระลาบาดเมืองไปถันไตอามาขามหมัดเวิ้นขายเห็ดไปหึงยาวเอาการเตะแนวอยู่กินสั่งเตียงปิ้นการเห็ดสั่งตามเสียงตนอยู่เหือจุ่มร้ายอีแคมตาเสาไหลตนอยู่เหือการสู่จองยายเข่าบักบาดไหมผู้เดียงเขาซานได้เก่ารอเก่าคำได้ฮูไปอ้อนเปียดเดินในปีนี้ตั้งหน้าท่าพระเดชสงโกปองถึงพระเดชลาวตอลาแขกแก้วเนื้อโลกเก่าหอย72กันตอลาแขกแก้วขอขอบเดียนเศร้าสีเหมือนกุนปอกไปเตรียมปี2ปันไปสาโตเวลายามเดียวกันแทมไลมาลงหอยปนได้50ปูนพอถึงได้เก่าโลกเจ็ดคำตั้งหน้าท่าพระเดชสงโกปองถึงลาวป้องตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน3ปันเจ็ดหอย89กันตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน92หมื่นกุนปอกไปอันมาเต๋อพระเดชได้บัดเมืองหอยเศร้าตีไปนับตามโครงการระดูอากาศในยินานเซนปุ้งเพเข่าสารดังกล่าวลอกสิบคำกลางคืนนาฬิเปียตาถึงดังกล่าวลอกสิบเอ็ดคำกลางคืนนาฬิเปียตาส่อไอระดูกัดหนาวและไอลุ่มสัตนาบัดมั่งไปหุ่นไต่ตีหลี่เจียงสือบัดมั่งไปวันตกจุ่ยหุ่นเนอตีสู้ส่งเจ้าบัดมั่งไปวันออกจุ่ยหุ่นเนอตีตาลี่เจ้าบัดมั่งไปหุ่นไต่ตีหนูเจียงเจ้าบัดมั่ง

0: 百分二的报三十，晚上百万多的大空州米法来摩两米分下降腾下龙多，晚上百万多最分大的苏松州，晚上百分二的丽江市，晚上百分大的地形州，晚上边疆的怒江州，晚上百万多最分大的大理州，晚上百分大的报三十，晚上百万二的大空州连三十，晚上百万二的破十。มีฝาไล่ฝนหาหน่อยหากลางและหาลงตกบานังต่างตีมีฝาไล่แดดออกและฝนหาลงตกนับตามกันก็ว่าเสียงเดี๋ยวเขาไปนิมาการเงินของโคการรีบไปขอบเดียนตีวันสามเสาไปได้หอดถึงหาสิบโกดเย็นทำนายและปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดชีวิตปุ่นตลาของโคสามสิบบาทเหมือนตนทำนายและปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสองสองปุ่นมีกุนเขาขอบเดียนรถเขาขอบเดียนทำนายมาหอยปุ่นใดสิบปุ่นและหอยปุ่นใดโชคปุ่นดอกนี้เมื่อโดนดูซวยสือจบเพลงเมียนดีผัดดิดอามาหามการเคจ้าการเฮสางอันมิติต่างนั้นอุเวกุลการนายหงการถ่ายพิงยางสร้างเซียนเอาการสืบเป้าเซียนอามาหามการปูคาเฟ่นั้นส่งไปถึงปิ้งกงชนสังเจียงเฉินดีลูซวยสือการเงินเป้าเซียนอามาหามสามหมื่นเยนไปหมู่ใดสายเตี้ยเงินหลายตึก2,800เยนป้องสายเตี้ยเงินหลายตึก6,700เยนไปเข่าสองสามปีมาลูซี่สือเอาการปลูกสั่งคาเฟ่ต้องเป็นการเหตุสั่งตินักคือภายเมืองห้างมีปินดินั้นหน้าเตอร์การปลูกสั่งคาเฟ่ประเด็นลง80,000มู่เหตุการณ์การขายคาเฟ่ปลูกนั่งถึง52ตีโซภาพอไฮมีหน้า2,813เฮือนเหมือนกุ่นไปเยหันได้อีกทำตาเสาไหล35,900เยนผู้แดงเขาซันเดินเก่าลอกเก่าคำได้ฮูเมื่อโดนการเปลี่ยนถ่ายยกเสียนยันตาฐานเสียนเสียงสองฐานดูใหม่หนึ่งจึงมีแบบเปิงตุงอยู่เขาเห็ดไปมีผูกก้นยกเสียนชิบกดก้นไปเขาพร้อมการยกเสียนออกยันตาไต่เปี้ยวฐานเสียนเสียงสองฐาน260,000ก้นไปอันนี้ก็เป็นการเจ็ดจินยันมีมินจู่ต่างวนนั้นการก่อว่าเจียงปีนี้ไปวันเปลี่ยนเดินพระเดชจงโกกาขายต่อมาเมืองต่างตีต่างพระเดชได้บันเวิ้นเทียมไรฮะการมดเงินพระเตียดเฮาซื้อของโคขับมาและขายของโคออกไป34,000กว่าหยันไปทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้17ปุ่นไป6กูฟังปัวในพระเตียดอเมริกาห้อมสองการก็วาเสียงหอดถึงวันแปดคำทหารพระเตียดอเมริกาอยู่ในการเซิร์กยีล่าหันป้องมีกุนตายเสและเจ็บสางเปียดหอย38กุนในหันนี้มี18กุนตายเสเปียดหอย20กุนแต่เจ็บสางนับตามพระเตียดนิโปเออร์วงเพกันก้อไหมพอถึงเวลาที่บันมังหันเดินเก่าลอกเก่าคำกังไงนาลีชเวตนาพระเตียดนิโปเออร์พอเกิดจองการมาหินดินสายลบปังประได้ป้าเหือกุนไตเซปั้น367กุนหาได้ไปหาปั้นหอย32กุนดอกนี้พอถึงเวลาที่บันมังหันเดินเก่าลอกเก่าคำพระเตียดกังโก้พอเกิดท่าไข่ไอโปลาปอกนี้ป้องมีกุนซับน้ำ6,757กุนในหันมี3,267กุนไตเซการตายเสียหอดถึงหอยปุ่นได้48ปุ่นเดี๋ยวนี้อ่านสกามเพียออกนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเข้าตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2,821โตเดินแปดลอกเศร้าเจ็ดคำถึงเศร้าแปดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้คัดเคียงฝั่งตาการเคจ่าโคมการภาษาข้ามันกายจีขอการภาษาฝืนต่อการแบ่งยาภาษาศาสนาเบาดีนันที่ได้เทียมแข็งแห้งก่อป้องกับเนื้อโลกฝืนต่อปกหมูเฮ็ดหายใจขาดได้ยับการพัดเตียดและบัตรเมืองตินนักหมูจุ่มเนื้อโลกพี่น้องควาเชาวภาษาหน่อยหมูอยู่ต่างพัดเตียดฟุ้งนี้หือดี
2: ตีกวางโถไห่กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีกวางโถไห่กูกวางขับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสิร์นมวนก่อน
3: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินบ้านผู้ขาปิ้นกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนต่วนเส้นนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอามีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งไข่และเบาไข่

ไอ้ปอกมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านางไขอยู่ในเมืองหลวงไปเมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมให้ลืมหน้า

โตแป้งนี่กวนมาฟังกำครับคุณบันเดียวกันผู้เตียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเชนผู้ขับห้องปิ้นเกสีในกำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังปบหันใส่กุนบันเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห้งเหตุการณ์เบาหยาน

ไปเอวที่ไหนก็จังพบหันใสกุนบ้านเดียวกันกุนบ้านเดียวกันกว่างเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบ้านเดียวกันมีการสังก็อุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห้งเฮาเติมจอยกันเบาเสียละเฟียดกันขอหือต่างหลายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห้งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบ้านเดียวกัน

ใจใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองกุนซื้อกระเป๋าจังใดกันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี้เป๋าจังเฮ็ดดังใจโกได้หลู่สุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความหักเฮาก็เป๋าสมควรอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวกวยมาฟังกำครับเสียดายความหักมาละ

็มากนี้พอมาฟังกำคับไอเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจไอเบากุนหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามเมื่อสองเฮาได้แอวจอมกันปิ้นมวนเยื่มกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานจังหยอกจังอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจไอเบาตัวดีข่อยนิมักใจไอเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาจังลืมใดไอเบาเมืองหุ้นก้อยฟังกำครับไอเบาเมืองหุ้น

0: 子大代表亚欧大门爸爸乐为的卡的给球就亚的吉娃娃阿米卡飘格来心想你几位亚欧大门爸你哈可去娃娃乐多度起来起码为亚欧国家嘎巴伯为何亚可对为他自打的有说不打为欧罗塔嘎西北结合我是哈巴希马中国欧陆国家的大家的价位自己马拉切那个国家欧陆国家它货币为了拉为莫夫现期欧娃是嘻嘻哈娃娃把酒按你国际的压给的哈佛表哥的其实分怕罗马达阿们里嘎国法部小铺大卫欧陆塔嘎西卫国哈巴嘿尼塔嘎卫阿们里嘎马摩伊拉给报大卫科四十那就为求一哈些去一个就我可能四十为求得去一个一哈你去个那就下就俄罗斯国法部国哈巴过年他俄罗斯多飞俄罗斯马摩一哈巴大区乌克兰为马拉加的人莫得多格乌卡达勒俄罗斯的人他互博比巴勒斯坦总统府国哈巴希尼塔奥罗托多菲帕拉蒙皮拉加拿大达麦芬拉冰岛爱尔兰挪威波兰葡萄牙西班牙这几年马国加塔哈有嘞约大河伯霍破米格以色列给大家马蒂加古维雷接地地尼泊尔奥斯托多达菲奥罗塔加西菲我的妹妹我亚过哈巴过你母说的起的那里他嘎啡你不饿个路哈路米爸米要为那路口是西北车的一些哈口气是个高马家莫西北车那一的哈些起你个脚我的妹妹我亚过哈巴过你嘎过去记得不爱波拉那地马给来那西北车可以是哈我起是个脚我可能那四十倍车谢谢你哈口气你嘎嘎四十倍车的哈佛表哥我去去佛帕就让你为科室下次来就个接突击嘎啡油来那个突击大啡起码为个说那拉啡我不而家
1: 中华车子的也嘎车的为多次国语拉兹中国老鼠为期待亚国卡以那位奥多奥加以利好代斯
0: 不过多过这米恰这只只走与亚西来每个口的给哈下杯多过这亚杯地面的路好切打西奥坡科姆罗纳皮雷贝米格妈妈พ่อมาชกปูที่มีเตจ้าวิปตอโอเคขอกลาแลพ่อคู่หลอกคู่กะที่มีดีลูกแผลวิอยู่เชียงอ่ะขอกลาวิวิยาชิขาหล่ออาเกียปอชาปูให้กะกูขจากะเกออาลอติจ้าวิตอขาตัดจุดาแลที่มีเดหาชาวิตยาที่มีเดขอขจากะตุโมคู่เกือที่เกือดิมิติฟุคอจะสิชกาจงาคูกาจอาเปอุชกาจแต่แล้วอุทาดิมิติคอจะสิเจชกาฮอบเวเชฮิบะจักาเวชิดิคือแล้วติวาบะเทจักาเยคติกาแล้วหายยาปจักาเยเชกุยกุทากาหาชาเวติคาติมาติชิชิวโอคิคอเวดิมิติกาอสิเยกุลูปจุชิวมูลยากาลเลตกโกจะยาเวติมิเดคอติขอติปอติมิติจาติจาเวติเกฮาลาวิอาชิชิกายจือติคุชุยเวติมิเดคอขายาเลชิงนุโคจือลาตาเวกาติปาคือจายอเชเชจาชิจิมาเลชกาเวจาเจติกาปิเตเลจิขอชกาโลโอฮาจือจายอเชกเลฮอยิติฮานี假如学会他过些苦，我也会多为家家我们们的一切。国家课，我也会买杯祖国水产科学研究院淡水渔业研究中心的个某某个个个的课。有些是你们的他下下辈的呀，你们的课我会加倍加加的一切。来， 云南七宝贝家的马哥。

0: 放开爱心，拍啥人难？不料比要摸干带皮心，放好干龙没落发跌，为了高山美。
1: 放开爱心，拍啥人难？不料比要摸干带皮心，放好干龙没落发跌，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสายใหม่ปองนี้ที่เผาะมีย้อนเบอร์วันปล่อยขูดซ้อนปอกที่42ตะไก่มาฮอดสิจิงพินสิงถามและอุ่นตุ้นวันปล่อยตัวขูดซ้อนและผู้เกิดป้องการสั่งซ้อนตั้งพระเดชสิจิงพินโดยการพระเดชสาวเซียนตั้งปินไถ78ปีเขาไขว้ที่ไล่เตียนเหือจิงเฉินอันโตเป็นผู้เก่าก่อนอ้อนพระเดชสาวเซียนวางเฮนอยู่ที่12ปานาเจ้าเหตุการณ์สัจคำตั้งอินนานจังมีฟุ้นหาลงโต๊ะขำรับรู้ใหม่หนึ่งการเงินของโคสตั้งกัดดีดีวันซันเซาลง50กว่าเยนรู้ซวยสือจบเพลเมียนดีผัดติดอามาขามการเฮ็ดจ้าการเฮ็ดสังอันมีติดตังการเป็นถ่ายยกเซียนเจนตาฐานเสียงเสียงสองฐานรู้ใหม่หนึ่งมีแบบเปิงตัวอยู่เขาเฮ็ดไปทหารผัดติด